ปาทีระปาทีไลผู้ไลอาเชตาจาราวเนไลสายลองกายเพมไลกาลิโลกาบาสุนีเดวอยบาบาสายลองอาเอสอรีเพมไลทตรบดโกบกีลาวรเตกีเตกีอาโกสายลองเยพิมมาNepali konya pari gara maya ko sailam ye simima. Paspati nas lai lai po lakuma la baite sara lai tere solo.

ผักกาใส่ไม้ลกกันเตียลาเลระก้อยลอลายเดวผู้ลายเสียงดอยมากลีโลกาบาสุนีระไว้บาบาลายเดวสิผ